คบนี้ก็ดุกชอกไปยังไงต่ออังให้น้อให้ระจับมงมาขนาดเลยใช่ไหมเนาะเนาะยังไงก็สิสาเลมาไหลเลี่ยงยังไงต่อระจับมงขนาดพันธุ์จีนจอร์นอมาไหลเลยใช่ไหม